0: ทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: No filler, just killer hits. Month forward extra, music non-stop.

ันจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีกหนึ่งที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888

0: ังตาลโทร0910787777
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร0 6

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ถึงร้านนาเล็กวิวโทร0618232236
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับสธนช.เตือน24จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้หลังคาดการมีฝนเพิ่มขึ้นขณะอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีน้ำ182ของความจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

คม2569โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้หลังคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศเมื่อเวลา 7:00 น.วันนี้อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 66,248 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ82ของความจุเก็บกักและเป็นน้ำใช้การได้ 42,123 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ74เมื่อพิจารณารายงานพบว่าภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงสุดคิดเป็นร้อยละ96ของความจุรองลงมาคือภาคตะวันออกร้อยละ88ภาคกลางร้อยละ77ภาคเหนือร้อยละ76ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีปริมาณน้ำร้อยละ70สำหรับสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเมื่อเวลา 6:00 น.วันนี้สถานีวัดน้ำ P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มีระดับน้ำ 35.35 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าตลิ่ง 2.90 เมตรและมีแนวโน้มลดลงส่วนสถานี N67 อำเภอชุมแสงมีระดับน้ำ 25.74 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 2.47 เมตรและมีแนวโน้มทรงตัวขณะที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 22.72 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 2.98 เมตรโดยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อน 15.99 เมตรและท้ายเขื่อน 15.46 เมตรจากระดับทะเลปานกลางทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาแนราธิวาสปอระวังระดับน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุตลอดจนป้อนระดับน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงคลองพระสะทึงคลองพระปรงแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเพชรบุรีคลองบางสะพานแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกสำหรับสถานการณ์ฝนในวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคาดการว่าในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่แต่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
1: ่ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: มันForward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันForward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันForward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนืออ
3: ยากให้ทุกเมนูขายดี
4: ต้องโก
5: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
4: ต้องโก
6: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
4: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE แอดไลน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: ฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า316ล้านบาทช่วยเหลือแล้วกว่า 35,800 ครัวเรือนใน20จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
6: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาก
4: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยล่าสุดโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนแล้ว 35,887 ครัวเรือนใน20จังหวัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915,000 บาทขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับทุกจังหวัดประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งตรวจสอบปัญหาการรับเงินและพิจารณาสิทธิของครัวเรือนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ผู้ประสบภัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับ

0: จัดทำข้อมูลผู้ประสบภัยให้ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อส่งต่อธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินต่อไปเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วด้านรายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำท่าจีนวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเรือและเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งว่าจัดระดับน้ำลงต่ำสุดกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยปากแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:07 น.ที่ระดับ3 เมตร 32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:27 น.ที่ระดับ 1 เมตร 71 เซนติเมตรและที่แม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:07 น.ที่ระดับ3 เมตร 10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:16 น.ที่ระดับ1 เมตร 42 เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันเนื่องมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนระวังกลลวงจากมิจฉาชีพ3รูปแบบรูปแบบแรกคือการส่ง SMS ปลอมเป็นหน่วยงานรัฐอ้างคืนเงินภาษีหรือสิทธิประกันสังคมพร้อมส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปปลอมเพื่อเข้าควบคุมโทรศัพท์และดูดเงินจากบัญชีธนาคารรูปแบบที่2เป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์อ้างว่าผู้เสียหายมีความเกี่ยวข้องกับคดีความหรือพัสดุผิดกฎหมายก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมหรือใช้เทคโนโลยีดีเฟกสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีและรูปแบบที่3คือการหลอกสร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมช่วงแรกอาจได้ผลกำไรจริงแต่เมื่อโอนเงินจำนวนมากกลับไม่สามารถถอนเงินได้อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือไม่โอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักและตรวจสอบข้อมูลการลงทุนผ่านแอป SEC Check First ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออายัดบัญชีปลายทางและลดความเสียหายทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: บ้านธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมันส่วนใหญ่7.5 สตางค์ต่อลิตรทั้งเบนซินและดีเซลอ้างอิงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังราคาตลาดโลกพุ่งสูงมีผลแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับอัตรากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.ช่วงเช้าวันนี้ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเหตุโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซทำให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์วานนี้น้ำมันดีเซลพุ่งสูงกว่า177ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับราคาขายปลีกในประเทศที่สถานีบริการปตท.บางจาก PT และเชลภายหลังปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล B7 จำหน่ายลิตรละ 42.94 บาทสตางค์เบนซินลิตรละ 50.43 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 41.44 บาท44สตางค์และแก๊สโซฮอล์91ลิตรละ 41.7 บาท7สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล์ E20 คงราคาเดิมที่ลิตรละ 35.69 บาท E85 ลิตรละ 31.63 บาท

ปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,100 บาทขายออกบาทละ 66,300 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,778 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 67,100 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น550บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เริ่มทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางโดยโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

0: Man Forward Extra Well-being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คนไทยนะคะอยากจะไปสนุกเนี่ยนะที่ Disney Cruise ใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แต่ว่าในอนาคตนี้เห็นว่า2029อาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดย Disney ของทางญี่ปุ่นเองคือต้องบอกก่อนว่า Disneyland ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ดำเนินการโดย Disneyland อเมริกาเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเองเหมือนกันด้วยข้อกำหนดของดิสซี่เนี่ยนะมีอย่างเดียวเลยคือทุกคนที่ขึ้นเรือจะต้องซ้อมอพยพไปถึงปุ๊บเรือแล่นออกจากท่านัดเวลาเลยว่าจะต้องมีการซ้อมอพยพเวลาประมาณ4:30เพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปรวมตัวที่จุดไหนเขาจะแยกเลยห้องนี้ไปเบอร์นี้ห้องนี้ไปเบอร์นี้มันก็จะแยกย้ายแอสไซน์ไปตามที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเลยนี่คือสิ่งสำคัญว่าของเราอ่ะจะต้องไปจุดไหนเพราะว่าการอพยพเนี่ยนะเขาจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมล่ะว่าคนนี้ไปโซนนี้ลงเรือลำนี้อะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ต้องอพยพกันขนาดนั้นค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: MacBook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Assign Assign มัน forward
1: สวัสดีมื้อกลางวันนะครับสำหรับมัน forward extra FM 88นะครับคุณอยู่กับเจภัสสวัสดิ์ฮะรายงานตัวกันมาพร้อมกับคำถามประจำวันนะครับใครที่อยากจะได้มัน forward extra แท็กไปโอ้โหวันนี้คำถามเฉื่อยเฉือนมากแล้วลุ้นมากผู้บริหารประธานเจ้านายเขาจะยังไงกับคำตอบนี้นะฮะพิมพ์88เป็นวรรคตามด้วยถ้าโหวตดีเจคนโปรดของคุณได้1คนคุณเลือกใครอ่ะรู้แล้วนะเจนะพิมพ์เท่านี้นะครับส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะอย่าให้พูดมากนะครับรู้เรื่องนะ
2: Nawi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

และแองเจิลนะครับงานจากอนิมาแล้วก็ลิซ่าครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะกับช่วงกลางวันของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กช่วงนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตมาพร้อมกับข่าวสารด้วยฮะแล้วก็แจกมัน Forward Extra แท็กๆอยู่ถามเรื่องของดีเจคนโปรดไปพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยรายชื่อดีเจคนโปรดซึ่งเป็นเจภัสวัตคนเดียวเท่านั้นพิมพ์เจสั้นๆก็พออันนี้บังคับนะไปที่ข่าวกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับกลางวันนี้ฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยว่าตอนนี้เตรียมดำเนินการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศนะครับโดยทั้งหมดร้อยละเกือบ 80% นะครับเห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนในการที่ต้องเข้ามาเยี่ยมบ้านเรามาท่องเที่ยวบ้านเราอะเนาะโดยเขาจะเริ่มจัดเก็บกันในไตรมาสหน้านะครับไตรมาส1ปีหน้าเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนก็เห็นด้วยครับเพราะว่าบางประเทศเขาก็มีค่าธรรมเนียมตรงนี้กันนะอย่างเช่นญี่ปุ่นที่เราเจอกันนะเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นมันก็จะเอามาช่วยหลายๆอย่างด้วยนะฮะบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะน้อยไปหรือเปล่าแต่เอาเรียกว่าเป็นขั้นต้นก่อนแล้วกันก็ไม่ได้จะเก็บไว้โอ้โหมากมายจนเขาไม่มาเที่ยวบ้านเราอันนั้นก็อาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวในครั้งต่อๆไปแล้วกันนะฮะ

เดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาเจอทุกคนใหม่ตอน 6:00 น.นะครับมัน Forward Extra FM 88ส่งท้ายกันไปด้วยงานจาก Little Mix แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อฝากไว้นะครับเจนนี่ less than a lover hey, Mr. DJ. Oh, play a song of this pretty little lady. Oh, มี Bruno Mars นะครับกับ I just might

0: และเพลงเพราะๆจากฟูจิคาเซะนะครับกับ You เดี๋ยวมาฟังเต็มๆกันที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Nowi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือ

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานซักซ้อมแผนรับมือฝนตกหนักในระหว่างนี้ถึง13 ตุลาคม 2569เตรียมพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศและบริหารจัดการน้ำบูรณาการข้อมูลพยากรณ์ร่วมกับข้อมูลระบบติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนในระยะใกล้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณฝนระบุพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมกันนี้ได้ให้หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันต้องตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือกู้ภัยเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอดจนเตรียมเส้นทางอพยพและสถานที่พักพิงชั่วคราวให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจัดเตรียมแผนอพยพประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางที่เข้าถึงและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้มาต่อกันที่กรมการค้าภายในร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มหมูพร้อมดูแลปริมาณและราคาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มหมูในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพบว่ามีหมูในฟาร์มได้รับผลกระทบกว่า 9,000 ตัวซึ่งขณะนี้ยังมีส่งออกสู่ตลาดตามปกติและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนส่วนราคาหมูมีชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ68บาท30สตางค์และเนื้อหมูแดงไม่ตัดแต่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ132บาท13สตางค์โดยราคายังทรงตัวและปรับลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนทั้งนี้กรมการค้าภายใน

0: ทั้งจำทั้งปรับและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครแรงงานไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียผ่าน Facebook ชื่อสุภลักษณ์ลาวเครือเนื่องจากเป็นเท็จไม่มีหนังสือแสดงความต้องการแรงงานจากนายจ้างในต่างประเทศรวมถึงหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดหางานให้กับนายจ้างโดยควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้ละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือในทุกจังหวัดกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร02-248-4792หรือสายด่วน1694ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่แต่

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ถ้ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินเองแล้วธนาคารก็ทำครบทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นเอาคืนจากบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะครับหรือนั่นก็คือมิจฉาชีพนั่นเองและข่าวดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางปปง.จะคืนเงินผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลแต่จะคืนเฉพาะเงินที่ถูกระงับไว้ทันนะครับส่วนเงินที่โอนไปแล้วหายไปแล้วโอกาสจะได้คืนอันนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องวนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: ังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะกองทัพเรือเร่งฝึกซ้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน6 พฤศจิกายนนี้อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: องทัพเรือเดือนหน้าเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยมุ่งให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสำหรับแผนการฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมกำหนดซ้อมย่อยครั้งที่10วันที่15ตุลาคมจากนั้นจะซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมและซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคม2569การฝึกซ้อมมุ่งเน้นความพร้อมเพียงของกำลังพลความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและความสมบูรณ์ขององค์ประกอบในขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมประเมินและปรับปรุงรายละเอียดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุดทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันเดือนหน้าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อทำรงรักษาพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติพร้อมประชาสัมพันธ์กำหนดฝึกซ้อมและข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ทราบต่อไปมาต่อกันที่ประกันสังคมเชิญนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิและสถานที่เลือกตั้งก่อนลงคะแนนวันที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก่อนออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ระบบ e-serviceสำหรับนายจ้างระบบ e-self service สำหรับผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Pass และไลน์บัญชี @SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่เลือกตั้งบางแห่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้พิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกพื้นที่ไว้ภายในวันที่9ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันคัดเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโทรศัพท์02-956-2929หรือสายด่วนประกันสังคม1506-9ให้บริการตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็ม

75เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Chamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti-Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward นะคะ
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

Forward Extra. We play all the hits.

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ับเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมจ่าเอกธเนศรับโชคครับปภ.เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ต่อเนื่องถึงวันที่13ตุลาคมนี้จับตาระดับน้ำแม่น้ำบางปะกงป่าสักและหลายพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: าชี
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำทั่วประเทศโดยช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มฝนตกหนักถึงหนักมากและวันที่12ถึง13ตุลาคมภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันด้านสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำบางปะกงยังมีระดับน้ำสูงต่อเนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันคือขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมมากกว่า 83% ของความจุโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักทั้งนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงบ่ายไปจนถึงวันที่10ตุลาคมพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำขึ้นและน้ำลงสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังระนองและพังงาขณะที่วันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากในจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วมาต่อกันที่การรายงานระดับน้ำทะเลประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569รายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำประแสวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเดินเรือและเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับปากน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:08 นที่ระดับ2เมตร78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:21 นที่ระดับ1เมตร14เซนติเมตรและที่ปากแม่น้ำประแสจังหวัดระยองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:09 นที่ระดับ2เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:49 นที่ระดับ1เมตร32เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้และช่วงนี้ไปติดตาม SOS Alert ครับ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างส่งข้อความ SMS แจ้งให้ชำระค่าผ่านทางโดยอ้างว่าเป็นการฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับใดๆหากผู้ใช้บริการทางพิเศษมีการฝ่าด่านก็จะจัดส่งหนังสือให้ชำระค่าผ่านทางเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นหากประชาชนได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่อไม่กดลิงก์และไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินแก่มิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีก1ที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: เกคูเซเว่น SSSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เกคูริชเชียงใหม่โทร 053-242-888
1: Month Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกองทัพเรือร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มประบางในชุมชนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสาย

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
2: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลวรตรีชัชวาลรอดรัตนชัยผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือและสำนักงานเขตบางกอกน้อยลงพื้นที่เดินเท้าเข้าชุมชนเพื่อเยี่ยมเยือนพบปะและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพกองทัพเรือเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์และชุมชนดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทางนี้กองทัพเรือให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันดูแลทุกสุขของประชาชนในทุกโอกาสขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งผลิต EM ช่วยพื้นที่น้ำท่วมแจกจ่ายประชาชนบรรเทาน้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมพร้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพหรือ EM เพื่อแจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยทางช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพสามารถประสานผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงสำหรับวิธีใช้ EM แนะนำให้ผสมน้ำหมักชีวภาพ1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนแล้วฉีดพ่นบริเวณน้ำขังตื้นคราบขยะผนังบ้านและทางเท้าที่มีกลิ่นเหม็นโดย EM เป็นมาตรการช่วยบรรเทากลิ่นเบื้องต้นจึงต้องดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเร่งประสานทุกหน่วยงานเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงมุ่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:41 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:49 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:02 นเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: macam kat. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ตอนจากนี้จะฟังวิทยุก่อแค่แต่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: อูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูป

0: ้องการเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวัน Construction
1: ไพวัน Construction
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: Month Forward Extra We play all the hits

music. Forward Extra, FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-2222
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเดือนหน้าศึกษาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติเสนออัตรา450บาทต่อคนรอรับฟังความเห็นก่อนเสนอครม.สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินว่าเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการหารือในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนออัตราจัดเก็บ450บาทต่อคนทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดให้รอบด้านทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บการเบิกจ่ายและวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนสำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีแนวทางนำไปใช้ดูแลความปลอดภัยและจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ขาดแคลนงบประมาณขณะเดียวกันยังมอบหมายให้นายวีรศักดิ์โคสุวัฒน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำเงินบางส่วนไปสนับสนุนมาตรการคืนเงินหรือ cash rebate สำหรับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติหากมีจำนวนกองถ่ายเข้ามามากจนงบประมาณปกติไม่เพียงพอทั้งนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนโดยต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยอันหนึ่งในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม69บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้แนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตก หนักและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันดังกล่าวด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตในส่วนของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: setempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: on Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองชีวิตเราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน1ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้2สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ3ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม4ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองชีวิตอาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Monthforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ันฟรีๆมัน forward แท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเที่ยวเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับอธิบดีปภ.ยืนยันพื้นที่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดาชี
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี2569จำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อ นำมาจ่ายเยียวยาให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งเป็นงบประมาณนอกเหนือจากที่ระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ปภ.ถือปฏิบัติอยู่โดยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งกรณีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมรอบซึ่งมีอัตราเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 5,000 ถึง 9,000 บาทใน65จังหวัดตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทั้งนี้พบว่ามีพื้นที่ประสบภัยเพิ่มเติมหลังมติคณะรัฐมนตรีอาทิจังหวัดสมุทรสงครามที่ประสบภัยในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาปภ.จึงได้นำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาปภ.ได้ปรับลดขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเหลือเพียง1วันพร้อมเน้นย้ำว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวครอบคลุมประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศหากพื้นที่ใดเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมจริงเจ้าของพื้นที่ได้แก่ผู้ราชการจังหวัดนายอำเภอผู้ราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการเขตพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถลงพื้นที่สำรวจและยื่นเรื่องผ่านระบบที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติมส่วนกรณีข้อเสนอของกรุงเทพมหานครในการผ่อนผันเงื่อนไขกรณีน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: อย.เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์หลังพบการสวมเลขสาระบบอย.ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.ระบุว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบเลขสาระบบให้ครบ13หลักและตรวจดูว่าหมวดหมู่ตรงกับประเภทสินค้าหากค้นหาในระบบแล้วไม่พบข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ตรงกับฉลากรวมถึงพบการสะกดผิดหรือราคาถูกผิดปกติควรหลีกเลี่ยงทันทีทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของอย.โดยกรอกเลข13หลักหรือชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: างไลน์ @sign มัน forward
1: ยังคงแจกอยู่นะครับสำหรับมัน forward extra tap tag นะครับแค่แตะไม่ต้องเซิร์ชไม่ต้องหาครับคุณก็ได้ฟังมัน forward extra กันแล้ววันนี้คำถามที่โอ้โหเชื้อเฉือนดีเจมากๆนะฮะก็คือพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบถ้าโหวตดีเจคนโปรดของคุณได้1คนคุณเลือกใครโอ้โหมีชื่อใครในใจไหมอ่ะถ้าไม่มีอะไรคิดอะไรไม่ออกพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยเจส่งมาที่ line @manforward ที่สุดเลยนะครับขอนะครับ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra

6โมงเย็นกว่าๆแบบนี้นะครับมาร่วมเดินทางกลับบ้านไปพร้อมๆกันกับเจภัสวัตนะฮะดีเจคนป่วยของคุณไง อันนี้พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอะมานิเฟสต์ตัวเองด้วยแล้วก็สะกดจิตคุณผู้ฟังด้วยให้ตอบคำถามนี้สำหรับคำถามวันนี้นะฮะที่ว่าดีเจคนป่วยเป็นใครเพื่อจะลุ้นรับมัน forward extra tap tag นะครับเอาถ้าไม่ตอบก็ลองดูผมเห็นคุณส่งมาผมโกรธผมงอนนะถ้าเห็นชื่อคนนี้แล้วมาขอเพลงไม่ให้นะเล่นอย่างนี้เลยเหรออยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะฮะก็ส่งมาละกันรวมถึงชื่อเพลงที่อยากฟังด้วยนะครับทาง LINE @manforward ขอแค่พิมพ์88ก่อนแล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อความหรือชื่อเพลงของคุณนะฮะให้กำลังใจวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์กันนะครับบางทีอาจจะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับหลายๆอย่างและนี่คือเพลงที่จะเพิ่มพลังให้กับคุณ Bad Day Daniel Potter ครับ

0: Material Lover นะครับงานจาก Sienna Spiro นะครับแน่เด็กสาวคนหนึ่งที่อัดคลิป cover เพลงลง TikTok สู่นักร้องที่หลายๆคนชื่นชอบนะฮะแล้วก็กำลังมองว่าเธอคือหนึ่งในศิลปินที่น่าจับตามองมากที่สุดนะครับล่าสุดเธอได้รางวัล Best New Artist ไปบนเวทีVMA MTV Awards ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้รางวัลแกรมมี่เป็นตัวแต่งตัวเกรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับแกรมมี่ในปีหน้าด้วย Sienna Spiro นะครับก็น่าจับตามองมากๆแล้วหลายๆคนก็ชื่นชอบในเสียงของเธอด้วยนะฮะฟังเพลงกันอยู่ด้วยกันนะฮะที่มัน Forward Extra FM 88ยังอยู่กับเจภัสวัตเดี๋ยวมีงานจากฟูจิคาเซกับยูเพลงใหม่ที่คุณขอมากันด้วยนะครับ
1: มัน Forward Extra Well-being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่า Pixie Dust Pixie Dust คือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิ

0: ที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงอ่ะทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากนี่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being
2: on Podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: เดี๋ยวส่งคุณไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็มีรายการจากทางสถานีรออยู่ครึ่งชั่วโมงเช่นกันทางมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับแต่ว่าใครอยากฟังเพลงออนไลน์ได้เลยนะฮะ live.manforwardextra.com นะครับนี่งานจาก Morgan Wallen รออยู่กับ Love Somebody Earrings นะครับ Malcolm Todd Bring Me In นะครับ Sam Fender และ Olivia Dean ฮะเดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆทางออนไลน์นะครับ live.man/extra.com คลิกมาได้เลย
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปรโอ้ my godคลิกเลย mybynt.com
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777

나누어진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시도 더 깨끗해

0: เมกะเฮิรตซ์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่แต่

0: างหลาย Assign มัน Forward
1: ของรางวัลสำหรับชาวมัน Forward Extra ช่วงนี้ที่เราแจกกันแล้วเป็นไอเทมที่คุณต้องมีนะฮะคือมัน Forward Extra แท็บแท็กแค่แตะไม่ต้องเซิร์ชไม่ต้องหาคุณได้ฟังมัน Forward Extra ทันทีอยากจะได้เป็นเจ้าของแล้วก็พิมพ์เลยครับ88เว้นวรรคตามด้วยเจนะครับอันนี้บังคับเลยเพราะว่าเราถามว่าดีเจคนโปรดของคุณคือใครอันนี้บังคับเลยนะครับบังคับหยอกหยอกหยอกเอาดีเจคนเปิดคุณแล้วกันนะครับจะตอบพี่โบก็ได้นะจะตอบเจก็ได้ส่งมาที่ line at man forward นะฮะ
2: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ man forward extra

คูลฟอร์เดอะซัมเมอร์นะครับเดมี่ลาวาโต้ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ใช่ซัมเมอร์นะฮะแต่ว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่หน้าหนาวแต่หนาวกี่โมงก่อนจริงแล้วมีลมหนาวมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับตามที่กรมอุตุเขาบอกไปแล้วก็สัมผัสได้ด้วยเรดาร์แล้วก็ตัวเราเองนี่แหละแต่ว่าฝนยังคงกระหน่ำอยู่เลยนะฮะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนาะในหลายที่นะครับรวมถึงเชียงใหม่เองทางโซนภาคเหนือแล้วก็อีสานซึ่งก็เป็นกังวลไหมนะว่าเดี๋ยว11 12 13นี้เนี่ยก็จะมีฝนแล้วก็ว่าฝนก็จะอยู่ยาวไปจนถึงไปปลายเดือนตุลาคมเลยอ่ะปีนี้หนาวจะเป็นยังไงไม่รู้ชาวเชียงใหม่จะได้สัมผัสความหนาวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วคนขอมาเยอะมากเซียนาสปิโรและนี่คือ Great Expectation ครับ

0: แนะนำจากซอมเบอร์นะครับนอกจาก Back to Friends แล้วแนะนำเพลงนี้ My Body Isn't Ready นะครับใครฟังแล้วชอบคอได้เลยที่มัน Forward Extra FM 88แต่ตอนนี้เดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับส่งไปฟังข่าวก่อนต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับเจภัสวัตนะฮะI miss you Clean Bandit featuring กับ Julia Michaels Ghost on the radio นะครับ Elijah Woods และมี BTS กับ Normal ด้วยเดี๋ยวมาฟังเต็มๆกันได้ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเข้าไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ันฟรีๆมัน forward แท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สและสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้นักเรียนและประชาชนให้ได้ทราบจากนั้นเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนบริเวณด้านหลังของโรงเรียนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาคณะครูนักเรียนและประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได
5: ้โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมทั้งฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหลังจากนั้นในช่วงวันที่14ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนน้อยส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: dicentangkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: ใส่มันฟอร์เวิร์ด
1: เอาคำถามสำหรับวันนี้นะฮะมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าแท็บแท็กที่จะแจกให้กับคุณนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบคือ DJ คนโปรดของคุณคือใครนะฮะคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยเจภัสวัตหรือเจเฉยๆก็ได้เจเฉยๆคือเจอย่างเดียวนะไม่ต้องพิมพ์เฉยๆมานะฮะส่งมาที่ LINE @manforward นะครับมาตอกมาย้ำกันเผื่อคุณอยากจะได้ Man Forward แท็กๆไปเป็นที่ครอบครองนะฮะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัฒน์ที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะช่วงนี้มีข่าวมาเตือนกันครับสำหรับเรื่องราวของมิจฉาชีพไม่ได้ก็บอกว่าเตือนบ่อยแต่ว่าคนก็ยังโดนหลอกกันเรื่อยๆนะอันนี้ระวังเลยสำหรับเด็กจบใหม่นะครับเขาเตือนมามิจฉาชีพก็จะไปแฝงในกลุ่มหางานออนไลน์นะครับพวกพาร์ทไทม์รายได้สูงหรือแม้กระทั่งหลอกลงทุนและได้ผลตอบแทนเนี่ยเปิดบัญชีรับหิ้วของนะครับหลอกดูดข้อมูลสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเลยระวังจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะผู้ต้องหาด้วยนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะทำไมมันดูเหมือนบัญชีม้าแบบนี้นะฮะหรือว่าโดนหลอกลวงในการโอนเงินต่างๆหรือว่าสมัครงานบางทีถ้าเกิดว่าสมัครงานแล้วต้องจ่ายตังค์ก่อนมันไม่มีนะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับมิจฉาชีพเขายังคงขยันอย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วงนี้

0: หมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนฟังกันด้วยนะครับหวังว่าจะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือใครไปไหนสำหรับคืนวันศุกร์ก็เดินทางปลอดภัยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะฮะเจอกับเจได้ใหม่วันพรุ่งนี้ในช่วงกลางวันและช่วงเย็นวันจันทร์กลับมาเจอกันที่ Man Forward Extra FM 88นะครับบ๊ายบาย
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้ไหมเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัด93ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
2: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยที่ประชุมรับทราบกรอบกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569พร้อมเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในทุกภารกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเตรียมจัดซุ้มรวม93แห่งแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งและซุ้มทรงดอกบัว62แห่งโดยกำชับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่จัดทำผังการงานและตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้าแสงสว่างจุดพักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างละเอียดพร้อมติดตามดูแลซุ้มตั้งแต่ช่วงติดตั้งจนถึงวันพระราชพิธีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกโดยร่วมกับสำนักการศึกษาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตตั้งเป้าผลิตให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนพร้อมจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตรวม51ช่อเพื่อนำเข้าพิธีตามแนวทางที่กำหนดโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์จะรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกรุงเทพมหานครกำหนดจัดพิธีเวลา 8:30 นณลานคนเมืองพร้อมจัดทำแนวทางปฏิบัติตั้งแต่การเก็บการบรรจุการขนส่งและการส่งมอบเท่าดอกไม้จันทร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กรุงเทพมหานครย้ำทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างรอบคอบทั้งด้านสถานที่พิธีการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: sengkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก่อแค่

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: We'll be right back with more hits.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลตไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถ้า

0: ไลแอดแม่ปิง
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีฟรีมัน forward แท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนเอลนิโญจ่อรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมเสี่ยงทำอุณหภูมิโลกพุ่งและกระทบสภาพอากาศทั่วโลกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO หน่วยงานด้านสภาพอากาศขององค์การสหประชาชาติระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นและอาจถึงจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมโดยมีความเป็นไปได้เกือบร้อยละร้อยที่จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570พร้อมคาดการณ์อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะสูงกว่าค่าปกติเป็นประวัติการณ์รายงานระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนอาจสูงกว่าระดับปกติถึง 3.7 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมที่ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปลายปี2558ถึงต้นปี2559โดยเซเลสเตซาอูโลเลขาธิการใหญ่ WMO เตือนว่าเอลนิโญครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493นอกจากนี้นักวิจัยจาก Climate Impact Lab มหาวิทยาลัยชิคาโกยังประเมินว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้อาจทำให้อัตราการเสียชีวิตทั่วโลกสูงกว่าปกติประมาณ 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กองทัพเรือเปิดรับพลทหารอาสาปี2570จำนวน 3,496 นายเงินเดือน 12,090 บาทสมัครถึง24มกราคม2570กองทัพเรือเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการสมัครใจเข้ารับราชการทหารและพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพโดยเปิดรับทั้งหมด 3,496 นายแบ่งเป็น2ผลัดได้แก่ผลัดที่1ทับ70จำนวน 1,856 นายเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่1พฤษภาคม2570และผลัดที่2ทับ70จำนวน 1,640 นายเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1สิงหาคม2570โดยคุณสมบัติผู้สมัครได้แก่ทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้าประจำการทหารกองหนุนที่ปลดจากกองประจำการแล้วและพลทหารที่กำลังจะครบกำหนดปลดตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้สมัครจะต้องไปตามหลักเกณฑ์ของกองทัพเรือสำหรับสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนสำหรับค่าประกอบเลี้ยงรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านคะแนนเพิ่มพิเศษในการเข้ารับราชการทหารเรือและโควต้าสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้เป็นการทำสัญญาจ้าง4ปีโดยต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย2ปีจึงสามารถลาออกได้โดยไม่เสียค่าปรับตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง24มกราคม2570ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024755064และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: สียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

ใหม่ Geco 7 SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร 053-242-8888

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาทิตย์ยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร

ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฟันธงฮอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geo Plus Leaf 160มาเวฟ125และ Super Cup 100ค่ะถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิช

0: การเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวันคอนสตรัคชั่น
1: ไพวันคอนสตรัคชั่น
2: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
3: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
2: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
3: น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
4: ต้องมาที่

0: ซอย9
1: แรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปไอโฟน18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดหรือถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
3: ผ่อน 0%
2: แค่เดือนละ359บาท
3: MacBook Neo
2: แค่วันละ50
3: รับฟรี
2: ประกันอุบัติเหต
3: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
2: เก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีกอ
1: ยากติดโซล่าเซลล์ก็ทำได
4: ้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
1: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: จัดเต็มทุกความ
1: ต้องที่
4: นิยมพาณิชย์เท่านั้น

0: กถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ันฟรีๆมัน forward แท็ก
1: มัน forward extra we play all the hits

0: ทะเบียนทางไลน์ @sign man forward
1: feel the vibe and let the music take the lead man forward extra music non stop

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: with us, and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: And we'll be right back with more hits. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ตอนนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: and we'll be right back with more hits. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ตอนนี้จะฝากวิทยุต่อแค่แต่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร
6: ์ M มอเตอร
5: ์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
7: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: อูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook

0: ูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: forward กันฟรีๆ Mun forward แท็ก
1: ๆ Listen to Mun forward extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
0: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เสียสั่งลุยต่อ
2: บิ๊กมอเตอร์เซลล์
1: โปรสถานเมือง
2: ลดแรง
1: แถมหนักกว่าเดิม
2: ฟันธ
1: งฮอนด้า PCX ใหม่
2: ลดแรง
1: 99,900
2: UC 3และ PCX
1: รับฟรี
2: โน้ตบุ๊กครบ OS
1: มูลค่า 10,000 กว่าบาท
3: คุ้มจ้ะทั้งสกูปี้และเวฟ140ลดแรง 49,900 คนทับฮอนด้าทั้งรถไฟฟ้า
4: Giorno Plus
3: ลีบิ๊ก160ใหม่เวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
1: แถมแหลก
2: ทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟ
1: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศ
2: และยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
3: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไว้จ้ะ
2: นิยมพาณิ

0: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
1: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
0: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่ Search Brother Clinic เชียงใหม่
0: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
1: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
0: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม่

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่